0: introduce his opponent, fighting out of the red corner, training out of City Salawat Sua, with a fight record of 46 wins and 10 losses, an 82% win rate. Representing Thailand, Pan!
1: มาน้ำมวยมาน้ำเงินมาเขาก็เต็มที่นะมีน้ำใจนักกีฬาไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นนะเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุม judge ready time ชก
2: 来看第一回合场上白色短裤佩桑瓦黑红相间短裤派特选手拳点一记接腿打高扫迎击很漂亮的组合低扫、这记迎击拳打得很重派特两位选手其实都已经不是最为传统那种泰拳的体系了两个人的连击能力拳腿交接的能力很好拳手拳塞完以后后腿的扫踢高扫往里顶跳步的前手平勾拳打空前手平勾接后腿的高扫踢这已经是佩桑瓦不止一次做出来的动作快速的平勾反击刺拳贴进去击腹后手拳打进去第一回合比赛结束